ไปปิดบ้านกับฟังไม้พูดบัดขอสังการณ์มาคืน Then it's right sound like quiet But we never see them It was trying to